คำว่าโดยสื่อว่าตัวดีมอตากุฮิเดี๋ยวสุดยอดพิสว่าตัวดีจอยเนี่ยโนเดระอันนี้ตัวว่าตัวทูด้วยโคเนกิตา